0: ้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

0: นไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
3: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45 Non-stop music 10 play hit 45นาที
0: โดยกังนัมคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: จักรวาลไหนนะครับซิงเกิลจาก Jigsaw Story featuring กับ Monica ส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Good Morning ทักทายชาว Flex ด้วยนะฮะเช้าวันศุกร์ที่17กรกฎาคมอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นครับผม มารายงานตัวส่งความสุขให้กับทุกคนเลยวันนี้แทน FJ แบม1วันเป็นวันสุดท้ายของการทำงานในวีคนี้ของหลายๆคนแล้วด้วยคนที่ผ่านมาได้4วันแล้วแบบไม่มีปัญหาหรืออาจจะตะกุกตะกักนิดหน่อยมีปัญหาบ้างปรบมือให้เลยคุณเก่งมากๆนะฮะอีกเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นสู้ๆกันนะทุกคนอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมวันนี้ก็ส่งมาที่ Flex Connect ได้เลยอยู่กัน3ชั่วโมงเต็มๆนะฮะขอบคุณด้วยครับขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก
1: 1045 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: โดยขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก

26ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษป๊อปปูล่าโหวตเปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา

0: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: ต้องดีน่า
2: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โหไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
3: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
2: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
3: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
2: ส่งก่อนรวยก่อน
3: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
2: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
0: Is that good ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: ต้องดีน่า
4: Flex Lake Recommended

0: แม่เป็นหนึ่งซิงเกิลที่แทนความรู้สึกแทนใจของคนที่แอบชอบได้ดีมากๆเลยนะฮะชอบกลับได้ยังเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากริสานริสาซิงเกิลที่3แล้วนะฮะแล้วตัว MV เนี่ยก็เพิ่งจะปล่อยมาเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี้เองใครที่ยังไม่ได้ดูอยากจะให้ลองไปหาดูกันเพราะว่าได้มาเบลจากพิกซี่แล้วก็หนุ่มปอร์เช่ศิวกรนะครับกลับมาร่วมแสดง MV ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งก็เรียกว่าเป็นเคมีเคใจแหละที่หลายคนก็รอคอยกันอยู่ได้เห็นกันแล้วในเพลงนี้นะฮะและเขาก็บอกว่าเพลงนี้เนี่ยถือเป็นภาคต่อของMy Daisy ด้วยนะมันจะมีความแบบว่าต่อกันมาเรื่อยๆนะครับเป็นสตอรี่แบบนี้เอามาส่งท้ายชั่วโมงแรกกันนะฮะกับ Flex Recommended Flex Recommended Recommended ส่วนตอนนี้ชาว Flex คนไหนนะฮะกำลังมองหาเงินก้อนเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือว่าอยาก refinance มาจากสถาบันการเงินอื่นแต่ไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงฟังทางนี้เลยนะฮะธนาคารออมสินมีโปรโมชั่นดีๆครับกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินแค่คุณมีบ้านมีห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระธนาคารออมสินพร้อมช่วยโดยข้อเสนอสุดพิเศษเลยที่ทำให้คุณยิ้มได้กว้างขึ้นนะครับกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนตาม3ปีแรกนะครับแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นครับธนาคารสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปถ้าไหนสนใจนะครับสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเลยหรือว่า www.gsb.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Flex Flex
1: Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: ชั่วโมงกับ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ส่วนตอนนี้นะฮะใครที่ยังไม่ถึงออฟฟิศก็อาจจะต้องรีบกันนิดนึงแล้วนะครับ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าย
1: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
3: เอาไปทำกันเอง
4: ขอให้พลังอำนาจพลังไตรช่วยดลบันดาลให้ผมเจอสมาชิกโดยปฏิหารด้วยนะครับ
5: เมื่อทีพ็อปอยากเจ๋ง
6: เราจะเดบิวต์วงกันใหม่
4: นี่แหละครับบอส
5: แต่วงกำลังเจ๋ง
4: นี่ห้องซ้อมของเราจริงๆเหรอครับ
6: บอสขอแนะนำไม้จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของวง R Wolf ของพวกเราน
7: ายตอบได้ไหมว่าที่ทำไปเพราะทำตามความฝันที่ทำไปเพราะเรา
5: Lost to Light อยากจะดังหรือยังนะทุกวันเสาร์3ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25เริ่ม20มิถุนายนคัดทางอาชีอี
8: บางทีเราก็นึกดีฉานายเหมือนกันนะ
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
3: เอาไปทำกันเอง
9: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
10: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆจากร้าน Bulldog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
9: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
11: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: แค่ฟังเฟล็กซ์ 104.5
1: ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: กับ Flex Delivery
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้
0: ที่ Flex 104.5

0: ักใครไม่ไหวซิงเกิลจาก3 Man Down นะส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ใครที่อยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมบรรยากาศเช้าๆวันศุกร์แบบนี้นะฮะจะได้ทำให้ทั้งวันเนี่ยมีแต่ความสุขมีแต่รอยยิ้มไม่ต้องมานั่งอารมณ์เสียกันก็ request เพลงมาได้เลยนะที่ Flex Connect ของเราครับอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นชั่วโมงที่2ต่อเนื่องแล้วนะวันนี้มาอยู่ดูแลชาว Flex แทน FJ Bam 1วันนะครับผมก็ช่วงเช้าๆแบบนี้เนี่ย1ปัญหาที่ญี่ปุ่นเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะต้องเจอก็คือเวลาออกไปข้างนอกขับรถไปแล้วหาที่จอดรถยังไงที่จอดรถมันเต็มไปหมดเลยล่าสุดนะครับเรียกว่าเป็นมิติใหม่คนกรุงเลยมี TikToker เนี่ยเขามีไอเดียดีไอเดียแบบล้ำๆในการไลฟ์สดลานจอดรถ BTS หมอชิดนะครับแล้วบอกเลยว่าโอ้โหยอดวิวทุกคนพุ่งทะลุไปเลย1ล้าน ปังมากๆชาวเน็ตชาวโซเชียลเนี่ยแห่ชื่นชมยินดีดีใจนะครับแถมอะไรรู้ไหมมีคนเนี่ยขอเสนอเป็นสปอนเซอร์สมัครสมาชิกระยะยาวอีกด้วย
1: wow.
0: ดูสิแค่คุณมีไอเดียนะครับแล้วก็ลงมือทำดูก็ประสบความสำเร็จแล้วเป็นอะไรใหม่ๆมากๆเลยนะก็ทำให้คนที่อาจจะหาที่จอดรถเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาไปวนโอ้โหไม่ต้องปวดหัวไม่ต้องอารมณ์เสียด้วยกดดูได้เลยเฮ้ยตรงไหนว่างอยู่บ้างจะได้เลี้ยวถูกซอยเนาะ
2: 10:45 Non-stop music 10 playing hit 45นาที ที่ Flex 104.5
3: อยากให้อ้อทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบนเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที15กรกฎาคมพบกับวงคณะสุเทพและ Something Sweet 22กรกฎาคมพบกับวง Slap Kiss และ Sound Sleep บัตรราคา360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
5: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ พิมขอส่งความฟินจากร้าน Blue Dog Burgers กับเมนู Smash Burger สไตล์อเมริกันโดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche บันกรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger ซอส Truffle Mayo หอมจนเตะจมูกรสชาติเข้มข้นเข้ากันได้ดีกับเนื้อวัวหรือเนื้อหมูและเห็ดผัดที่ให้มาแบบจัดเต็ม Oklahoma Beef Burger รสชาติเข้ากันจากการ Smash เนื้อและหอมใหญ่ The Classic Blue Dog Burger เนื้อบด ที่กริลจนขอบกรอบหอมกลิ่นเนื้อฉ่ำซอสรสชาติเข้ากันได้ดีกับความหวานของหอมหัวใหญ่และผักและมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำพร้อมกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: Flex Lake recommended.

ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก6หนุ่ม Proxy นะฮะ King Air Boys Don't Cry เป็น1เพลงที่ต้องบอกว่ามาแรงมากๆเลยนะฮะใครที่ตอนนี้กำลังมีอาการน้อยใจอยู่อยากจะปลอบใจตัวเองกับการที่ไม่ได้เป็นคนที่ถูกเลือกนะครับเพลงนี้ก็เปิดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยส่วนความพิเศษของเพลงนี้นะฮะก็ได้ศิลปินเลือดใหม่อย่าง True Ecstasy Jeffy แล้วก็ Gaga Goes Back Home เนี่ยมาอยู่เบื้องหลังเขียนเนื้อร้องนี้ออกมานี่คือโดนใจวัยรุ่น Gen Z มากๆเลยนะแล้วก็มีท่อนหนึ่งในเพลงที่ญี่ปุ่นชอบมากๆเลยก็บอกว่าป๊าป๊ามาม่าบอกไว้ว่าเป็นผู้ชายน่ะไม่ต้องร้องคือฟังแล้วมันแบบมันโดนน่ะมันโดนเส้นเลยนะฮะเพลงนี้เอามาส่งท้ายกันในชั่วโมงที่2นะครับกับ Flex Recommended Flex Next Hour 9:56 นะฮะสเตย์จุนกันที่นี่ Flex 104.5 กับ FJ ญี่ปุ่นบรรยากาศของวันศุกร์แบบนี้วันสุดท้ายของการทำงานในวีคนี้แล้วนะครับขอให้วันนี้เนี่ยมีอะไรก็ผ่านฉลุยไม่ต้องเจอปัญหาเจอแต่เรื่องดีๆทำให้ทุกคนยิ้มได้เป็นการส่งท้ายวีคแบบแฮปปี้แฮปปี้กันหน่อยส่วนชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาแฮปปี้กันต่อแน่นอนนะฮะจับเพลงเอาไว้แล้วเรียบร้อย

ีเศร้าบ้างเล็กๆแฮปปี้บ้างหน่อยๆปะปนกันไปนะครับชีวิตคนเราก็แบบนี้แหละต้องมีหลากหลายรสชาติแล้วเนาะอะไรยังไงเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงนะฮะแต่ว่าตอนนี้ไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแป๊บเดียวอย่าเพิ่งไปไหนอย่าหนีไปนะฮะกลับมาเจอกันด้วย Flex

0: นท์ไม่ได้ทำคุณน่ะทำ
1: เอาไปทำกันเอง
2: เรื่องภูมิแพ้ยิ่งแพ้ยิ่งต้องรู้ทัน PM 2.5 ไม่ใช่แค่ฝุ่นที่มองไม่เห็นแต่ผลกระทบต่อสุขภาพอาจร้ายกว่าที่คิด Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลพญาไท3ชวนคุณมารู้ทันเสริมภูมิในวันที่แพ้ฝุ่นที่งาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญสุด Exclusive เฟยภัทรเอกแสงกุล24กรกฎาคมนี้พบกันที่โรงพยาบาลพญาไท3ลงทะเบียนร่วมงานฟรีจำนวนจำกัดติดตามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Media Addict ไทย
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
0: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
1: เอาไปทำกันเอง
4: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
5: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

0: ดียวจบครบทุกเพลงฮิต1045 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิกสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี
1: ้ติดตามให้ดีชั่วโมงนี้ที่ Flex 104.510 10 45 Non-stop music 10 playing hit 45 นาที
0: โดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก

0: จัดให้ฟังตาม request เลยนะฮะงานจาก Full Step กับแค่ไม่ต้องรักใคร Play Safe ส่วนใครที่ request เข้ามายังไม่ได้ฟังรออีกอึดใจเดียวเดี๋ยวทยอยเปิดให้ฟังกันแน่นอนนะครับผมเอาล่ะ10เพลงต่อเนื่องกันเลยใน1045 Non Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ชั่วโมงสุดท้ายในช่วงเช้าวันนี้แล้วกับ FJ ญี่ปุ่นนะครับก่อนที่จะกลับมาเจอกันอีกหนึ่งช่วงตอนบ่ายๆเวลาปกติของปุ่นนั่นเอง ก็วันนี้นะครับเป็นวันศุกร์ที่17กรกฎาคมเนาะถือว่าเป็นวันฤกษ์ดีด้วยทุกคนเป็นวันวินายกจตุรถีนะครับเป็นวันรับพรพระพิฆเนศประทานความสำเร็จก็ถือเป็นโอกาสดีเลยในการขอพรต่างๆให้คุณสมปรารถนาได้เมื่อวานนี้ใครที่อาจจะไม่สมปรารถนานะครับวันนี้ลองขอพรดูนะฮะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักต่างๆเตรียมตัวรับสิ่งดีๆเข้าตัวได้เลยชีวิตราบรื่นตลอดครึ่งปีหลังแน่นอนนะครับไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะสายมูเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับผมซึ่งหัวใจสำคัญในการบูชาพระพิฆเนศเนี่ยนะครับมันไม่ใช่การถวายของจำนวนมากนะหรือว่าการทำพิธีที่มันโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการแต่ว่าเป็นการเรียกว่าตั้งจิตอย่างแน่วแน่แล้วก็ศรัทธาในองค์เทพนะครับจะทำให้ท่านเนี่ยรับรู้แล้วก็ประทานในสิ่งที่เราขอให้สำเร็จได้นะครับผมเอาล่ะช่วงนี้ต้องขอบคุณด้วยนะฮะขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: แน่นอนชั่วโมงสุดท้ายแบบนี้นะฮะเราจะมาส่งความฟินถึงออฟฟิศกันเลยกับ Flex Delivery ของเราเรามารับสายผู้โชคดีกันเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อคุณอะไรครับผม
2: อ้อนค่ะ
0: คุณอ้อนยินดีด้วยนะฮะ
2: ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: คุณอ้อนออฟฟิศอยู่แถวไหนเอ่ย
2: แถวสะพานควายค่ะ
0: โอเคก็ไม่ได้ไกลมากเนาะแล้วปกติคุณอ้อนเนี่ยฟัง Flex 104.5 เวลาไหนบ่อยที่สุดครับ
2: จริงๆทุกเวลาเลยอะค่ะโดยเฉพาะตอนเช้านะคะตั้งแต่7โมงมาจนถึงประมาณ9โมงก่อนเข้างานก็คือถ้าไม่ได้ออนแบบออนเวิร์กก็คือตลอดเลย
0: โอ้โหน่ารักมากๆนี่นะฮะสมกับเป็น FC ของ Flex ตัวจริงเลยยังไงเดี๋ยวรอรับได้เลยนะครับผมเซตใหญ่มากๆจากกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้แล้วก็จากร้าน Blue Dog Burgers ด้วยนะฮะ
2: ค่ะ
0: โอเคครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: นี่นะครับเดี๋ยวคุณอ้อนนะฮะจะได้รับเป็นกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงนะครับถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงนะฮะขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บแน่นอนส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมมากๆพร้อมกับเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆเลยจากร้าน Blue Dog Burgers กับเมนู Truffle Mushroom Burger นะฮะเป็นซอสทรัฟเฟิลมายโยหอมจนเตะจมูกมีโอคลาโฮมาบีฟเบอร์เกอร์รสชาติเข้ากันจากการสแมชเนื้อและก็หอมใหญ่ The Classic Blue Dog Burger นะครับเนื้อบด ที่กริลจนขอบกรอบฉ่ำซอสรสชาติเนี่ยเข้ากับความหวานของหอมหัวใหญ่แล้วก็ผักยังไม่หมดนะครับยังมีมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำอีกด้วยซึ่งร้านนี้มีสาขาให้เลือกทั้งสีลมแล้วก็บางนาเลยไปส่งเมนูก่อนได้ช่องทางออนไลน์นะครับที่ Blue Dog Burgers แต่ถ้าเกิดว่าอยากฟินแบบฟรีๆลงทะเบียนเลยที่ App Flex Connect ของเราก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกันแล้วจาก Flex 104.5 ขอบคุณด้วยนะครับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็

อนเสิร์ตใหญ่ในรอบ20ปีของวงที่ทำให้เพลงไทยโคตรมัน Lido Lifehouse Nostalgia Replay Presents Buddha Bless ให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศใกล้ชิดกับเซตลิสต์เพลงลึกที่ไม่ควรพลาด18กรกฎาคมนี้เจอกันบัตร Regular Ticket 899บาทบัตร Free Flow Ticket 1,499 บาทได้รับแก้วทัมเบลอร์ลายพิเศษเฉพาะงานนี้กดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon

0: Flex Delivery ลุ้นฟรีอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆ จากร้าน Blue Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: Flex Recommended

0: หลุมอากาศเป็นซิงเกิลใหม่จากพี่ปามี่นะฮะในเพลงนี้ต้องบอกว่าปุ่นชอบดนตรีมากๆเลยคือตอนเริ่มต้นเนี่ยบรรยากาศมันจะหม่นๆแล้วมันก็จะค่อยๆเร็วขึ้นมันจะแบบค่อยๆลอยตัวขึ้นจากหลุมอากาศที่เคยติดอยู่นะครับแล้วโทนเสียงพี่ปามี่ที่มันจะมีความลมๆ มีความแอรี่เนี่ยมันเป็นการเติมมิติของความโปร่งแล้วก็ความเคลื่อนไหวของอากาศให้มันล่องลอยอยู่ตลอดทั้งเพลงเลยทีเดียวเอามาส่งท้ายในชั่วโมงนี้นะครับกับ Flex Recommended Flex Recommended Recommended
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไฮไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: กลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน TrueVision Now และ TrueVision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026

0: เดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับ FJ Pim ได้เลยนะมี3ซิงเกิลนี้มารออยู่แล้วได้ฟังกันใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 เดี๋ยวบ่าย2กลับมาเจอกันนะครับ
1: Flex Next Hour

0: ทำ
1: นนไม่ได้ทำคุณน่ะทำ
2: เอาไปทำกันเอง
3: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ห้ามพลาดกับรายการLet's Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดยกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG

0: และนั่นคือเพลงน้ำหอมจากพี่ๆวงค็อกเทลครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ทักทายชาว Flex ทุกคนด้วยนะครับ Happy Friday นะเป็นประจำทุกวันพุธถึงวันศุกร์11โมงจนถึงบ่าย2แน่นอนอยู่แล้วนะครับเป็นเวลาของ FJ พิมพ์นั่นเองวันสุดท้ายของอาทิตย์แล้วที่เราจะได้เจอกันในวันนี้ครับ3ชั่วโมงเต็มที่ FJ พิมพ์ได้เตรียมเพลงไว้รอเพื่อนๆชาว Flex เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ฝาก Stay Tune กันด้วยนะครับจัดใหญ่จัดเต็มแน่นอนกับเพลงฮิตแล้วก็มีเพลงใหม่ๆมาแอดในเพลย์ลิสต์กันด้วยแต่ว่าจะเป็นเพลงอะไรบ้างนะครับต้อง stay tune กันนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ยังเหลือกันอีก2เพลงเท่านั้นและเป็น2เพลงที่ FJ พิมพ์ตั้งใจเลือกมากับมือเลยแต่ว่าจะเป็นเพลงอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับ
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: Is that good?
3: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
4: Flex Flex recommended
5: this week คำนั้น

0: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: Is that good ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

สาวเจนซีหัวใจไทยนะครับเป็นการคอลแลบอเรชันกันที่คาดไม่ถึงแต่ว่าลงตัวกันอย่างแบบกลมกล่อมเลยทีเดียวสำหรับมางครับฟีเจอริงพี่ฮายอาภาพรกับเพลงคิวปิดคิวปิดครับเป็นเพลงที่ FJ Pim อยากจะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันส่งท้ายชั่วโมงแรกนี้ไปเลยนะครับในช่วงนี้ Flex Recommended ครับ Flex Recommended ยางดันลอบขอเอาใจคนใช้รถกันหน่อยนะครับช่วงนี้ไม่ว่าฝนตกแค่ไหนก็เอาอยู่เมื่อซื้อยางดันลอบ4เส้นรับฟรีทันทีล้มกอล์ฟดันลอบขนาด30นิ้วมูลค่า690บาทที่ร้านตัวแทนจำหน่ายดันลอบที่ร่วมรายการนะครับโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง31สิงหาคมนี้หรือจนกว่าของจะหมดนะครับรับฟรีครับประกันยาง120วันเมื่อซื้อรุ่นยางที่ร่วมรายการและยังสามารถเลือกผ่อน 0% นาน6เดือนกับธนาคารที่ร้านค้าร่วมรายการนะครับร่วมดีมีจำกัดนะครับรีบเลยตรวจสอบรายชื่อร้านค้าและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ dunloptire.co.th หรือที่ Facebook Fanpage Dunlop Tire Thailand ครับ Flex Flex Next Hour เผลอแป๊บเดียวใกล้เที่ยงแล้วนะครับเพื่อนๆชาว Flex หิวกันหรือยังเอา FJ พิมพ์ไปเปิดเพลงให้ฟังเป็นเพื่อนระหว่างนั่งกินข้าวน่าจะฟินอยู่นะฮะอยู่กันต่อยาวๆไปจนถึงบ่าย2เลยนะสัญญาแล้วนะครับต้นชั่วโมงหน้าครับจะมี3เพลงนี้รอทุกคนอยู่แล้วมีเพลงอะไรบ้างนะ

เท่าไหร่ไม่จำจากโปเตโต้ครับซึ่งล่าสุดนี้พี่ๆวงโปเตโต้เนี่ยได้เอาเพลงดังๆคลาสสิกของเขานะครับมาทำเป็นเวอร์ชั่นใหม่ด้วยเซอร์ไพรส์มากเป็นเวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่นทุกคนโอ้โหให้ฟีลเหมือนฟังเพลงแอนิเมะสุดๆเลยนะครับลองไปฟังกันดูผมฟังแล้วนี่รู้สึกว่าเออเป็นซาวใหม่ๆแล้วก็เป็นอะไรที่เราไม่เคยได้เห็นจากพี่ๆวงโปเตโต้นะครับอ่ะยังไงก็ฝากกันด้วยครับชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลย Flex

0: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
1: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: นไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง

0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยกลับมาอีกครั้งกับ True Academy Fantasia 2026ร่วมโหวตและติดตามนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบที่แอป True Visions Now
3: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: นั่นเองสำหรับชาวเฟล็กซ์คนไหนอยากไปลุยกันต่อนะครับยาวๆแบบไม่มีอะไรมาขวางกั้นคุณเลยเนี่ยก็ต้องไปต่อกันในทางออนไลน์นะครับมี2ช่องทางก็คือผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect หรือผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้ www.flexconnect.net นะครับสำหรับแอปพลิเคชันเรานะฮะสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีไม่ว่าคุณจะใช้ iOS หรือว่า Android ส่วนทางเว็บไซต์เนี่ยใครที่ทำงานออฟฟิศนะครับเข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์ของคุณก็น่าจะสะดวกกว่านะครับสะดวกทางไหนมาทางนั้นได้เลยเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยครับ
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
6: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
7: Flex 104.5

0: อย่างหนึ่งที่ผมชอบมากๆเกี่ยวกับพี่โบกี้นะครับนอกจากคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมากๆแล้วนะครับยังเป็นเรื่องของเนื้อเพลงผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เข้าถึงความรู้สึกได้ลงลึกสุดๆเลยแล้วผมเชื่อว่าแฟนๆของพี่โบกี้ไลออนเนี่ยชอบพี่โบกี้ตรงนี้นะครับอ่ะตอนนี้เราก็ใกล้เข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายของ FJ Team แล้วนะครับตั้งแต่เวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองมีเวลากันอีก1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับสำหรับชาวเฟล็กซ์คนไหนที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับ Stay Tune กันต่ออีก1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราไปเลยกันเลย
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บกพลปตอ FM 104.5 MHz
2: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก

0: งต้องยอมก่อนก็แล้วจะให้ฉันทำยังไงก็แปลว่าเธอทั้งเหงาขึ้นมาเวลาที่ไม่มีใครให้ฉันไปหาเธอได้ไหม
1: 10เพลงฮิต45นาทีโดยกังนำคลินิกที่ Flex 110

0: song ยังฟังเพลงเดิมอยู่ไหม Same Old Song จากน้องบลูพงธีวัฒน์นั่นเองนะครับเปิดให้ฟังกันในช่วงนี้1045 Non Stop Music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5 หนุ่มหล่อที่กินหลอดไฟเป็นอาหารจากบ้าน Love East Entertainment ของเรานั่นเองน้องบลูนะครับผมคนอะไรนะฮะเดินมาแต่ละทีเนี่ยเหมือนรถกระบะเปิดไฟสูงแสบตาจริงๆนะฮะหล่อเหมือนไม่มีอยู่จริงเลยสำหรับน้องบลูนะครับล่าสุดนี้ก็เพิ่งมาโชว์ตัวนะครับที่สยามพร้อมกับเพื่อนๆในค่าย Love East นั่นเองแล้วก็โดนนนทนนแซวว่าเหมือนพระแก้วเดินได้นะซึ่งน้องบูนี่ก็มี2ซิงเกิลครับผมนั่นก็คือเพลงที่จบไปเมื่อกี้นั่นก็คือซิงเกิลแรกนั่นเองแล้วก็มีอีก1เพลงคือเพลงYou Give Me Butterflies ที่ featuring เต้นด้วยซึ่งแฟนๆก็กรี๊ดกันสลบเลยนะฮะยิ่งซีนที่เต้นด้วยกัน2คนนี้ซิงโครไนซ์กันสุดๆเลยอ่ะแล้วตอนนี้นะครับก็ใกล้เข้าสู่ช่วงท้ายๆของชั่วโมงสุดท้ายของ FJ Team แล้วยังเหลือกันอีกไม่กี่เพลงเท่านั้นเพลงหน้าเป็นเพลงโปรดด้วยแต่จะไม่บอกว่าเป็นเพลงอะไรรอฟังกันด้วยนะครับแล้วต้องขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
1: 1045 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free

นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ พิมขอส่งความฟินจากร้าน Blue Dog Burgers กับเมนู Smash Burger สไตล์อเมริกันโดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche บันกรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger ซอส Truffle Mayo หอมจนเตะจมูกรสชาติเข้มข้นเข้ากันได้ดีกับเนื้อวัวหรือเนื้อหมูและเห็ดผัดที่ให้มาแบบจัดเต็ม Oklahoma Beef Burger รสชาติเข้ากันจากการ Smash เนื้อและหอมใหญ่ The Classic Blue Dog Burger เนื้อบด ที่กริลจนขอบกรอบหอมกลิ่นเนื้อฉ่ำซอสรสชาติเข้ากันได้ดีกับความหวานของหอมหัวใหญ่และผักและมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำพร้อมกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

เขามาโปรโมทเพลงนี้ในรายการ Flex Talk ของเราด้วยนะครับสำหรับสาวหล่อเสียงหวานอย่างซาร่าซาโลล่ากับซิงเกิลล่าสุดเพลงที่จบไปเมื่อกี้เลยหน้าที่ฉันหรือว่า If You Don't Mind เป็นเพลงสุดท้ายแล้วนะครับที่ FJ พิมพ์จะได้เปิดให้กับชาว Flex ทุกคนได้ฟังกันในวันศุกร์นี้นะครับ

0: ันคัดสรรวัตถุดิบพัฒนาคุณภาพและรักษารสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อส่งต่อความอร่อยที่ได้มาตรฐานในทุกมื้ออาหารปัจจุบันผลิตภัณฑ์แม่ประนอมส่งออกไปกว่า60ประเทศทั่วโลกและยังคงเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆภายใต้แนวคิดอร่อยถึงเครื่องต้นตำรับไทยเพราะสำหรับแม่ประนอมความไว้วางใจจากผู้บริโภคคือรางวัลที่มีค่าที่สุดขอบคุณที่ไว้วางใจแม่ประนอมเสมอมา
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: วันนี้หมดเวลาของ FJ Team แล้วนะครับขอให้ทุกคนพักผ่อนชิลกันอย่างเต็มที่ชาร์จ Energy ให้เต็มเปี่ยมในวันศุกร์แบบนี้นะครับและกลับมาเจอกันด้วยวันและเวลาเดิมเลยพุธถึงวันศุกร์นะครับ 11:00 นจนถึงบ่าย 2:00 นนั่นเองส่วนชั่วโมงหน้านะครับตั้งแต่เวลาบ่าย 2:00 นจนถึง 5:00 นเย็นกลับมาเจอกับ FJ ญี่ปุ่นสำหรับใครที่ทุนอินกันมาตั้งแต่เช้าก็น่าจะเจอ FJ ญี่ปุ่นมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับเขากลับมาแล้วในชั่วโมงหน้านะครับและได้เตรียมไว้แล้วด้วยสำหรับ3เพลงนี้ครับในช่วง 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: ลืมทูนินเข้ามาฟังกันด้วยนะครับ FJ พิมพ์ต้องไปจริงๆแล้วนะครับกลับมาเจอกันอาทิตย์หน้าด้วยนะสัญญาแล้วนะบ๊ายบายครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตกลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้า

สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: หล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Lespon TG
1: 10 10 45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: ่ะ10เพลงต่อเนื่องแบบนี้ทุกต้นชั่วโมงกันเลยนะฮะ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5กลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับผมอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นนะฮะรับช่องต่อมาจาก FJ พีมจริงๆเมื่อเช้าเจอไปแล้ว1รอบในช่วง FJ แบมตอนนี้ก็เป็นเวลาปกติของปุ่นบ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นบรรยากาศวันศุกร์17กรกฎาคมบ่ายๆแบบนี้นะครับวันสุดท้ายของการทำงานแล้วด้วยเป็นยังไงบ้างสำหรับวีคที่ผ่านมาทุกคนทำได้เยี่ยมยอดมากๆอีกเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็จะเลิกงานกันแล้วนะครับเสาร์อาทิตย์จะได้พักผ่อนกันแบบเต็มที่เลยฉะนั้นเดี๋ยววันนี้อยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมรีเควสต์กันมาที่ Flex Connect ได้เลยนะฮะส่งท้ายกันไปเมื่อกี้เป็นซิงเกิลจากพี่ตู่ภพธร X กับ Mar Team ตรงกับใจที่ต้องบอกว่าหลังๆเนี่ยพี่ตู่เขาก็ขยันทำคอนเทนต์นะลงใน IG นะครับแล้วก็แต่ละอันพี่แกก็หาทำมากๆตลกอะไรไปบ้างโอ้โหแล้วก็มีลูกค้าเข้าด้วยประเด็นนะครับผมชวนคุณนุชมาทำบ้างภรรยาเขาเนาะหรือว่าจะเป็นเพื่อนในวงการก็มาทำคอนเทนต์กันด้วยแต่หลายๆคนเนี่ยยังติดภาพของนายตำรวจชานนท์จากทนายปีศาจอยู่เลยที่แม่สาวๆก็โอ้โหใจละลายกันไปนะครับเพราะหุ่นพี่ตู่นี่คือซิกซ์แพคมาแบบแน่นมากๆเลยนะผมเองเนี่ยอิจฉามากอยากจะมีหุ่นแบบนั้นแต่ว่าขี้เกียจมากเลยครับ ทำไม่ได้จริงๆนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวอยู่กันถึง5โมงเย็นเลยนะครับผมวันนี้10:45 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: Is that good?
3: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: เรื่องภูมิแพ้ยิ่งแพ้ยิ่งต้องรู้ทัน PM 2.5 ไม่ใช่แค่ฝุ่นที่มองไม่เห็นแต่ผลกระทบต่อสุขภาพอาจร้ายกว่าที่คิด Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลพญาไท3ชวนคุณมารู้ทันเสริมภูมิในวันที่แพ้ฝุ่นที่งาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญสุด Exclusive เฟยพัทระเอกแสงกุล24กรกฎาคมนี้พบกันที่โรงพยาบาลพญาไท3ลงทะเบียนร่วมงานฟรีจำนวนจำกัดติดตามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Media Addict Thailandคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ20ปีของวงที่ทำให้เพลงไทยโคตรมัน Lido Lifehouse Nostalgia Replay Presents Buddha Bless ให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศใกล้ชิดกับเซตลิสต์เพลงลึกที่ไม่ควรพลาด18กรกฎาคมนี้เจอกันบัตร Regular Ticket 899บาทบัตร Free Flow Ticket 1,499 บาทได้รับแก้วทัมเบลอร์ลายพิเศษเฉพาะงานนี้กดบัตร

ซิงเกิลใหม่จาก6หนุ่ม Proxy นะฮะขี้แง่ Boys Don't Cry มากับคอนเซปต์เดิมเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเพลงช้าแต่น้องๆก็เต้นกันทุกจังหวะเหมือนเดิม ลองไปดูใน MV กันได้เลยนะครับผมแล้วก็จะได้เห็นน้องๆเนี่ยมาในลุคของนักเรียนด้วยใส่ชุดนักเรียนกันถ่ายที่โรงเรียนกันนะฮะแล้วก็มีฉากจิ้นๆระหว่างอองรีกับโชกุนด้วยนะครับผมรับรองว่าจะต้องฟินจิกหมอนแน่นอนส่งท้ายกันในชั่วโมงแรกบ่ายวันนี้ของ FJ ญี่ปุ่นกับ Flex Recommended Flex Recommended Flex Flex Ne

0: ต้นชั่วโมงหน้ามี3ซิงเกิลนี้มารออยู่แล้วนะฮะก็เป็น1เพลงจาก ETC ด้วยกับอย่าถามได้ฟังกันใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 กับ FJ ญี่ปุ่นแต่ว่าตอนนี้ไปเบรกแป๊บเดียวนะครับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนเดี๋ยวกลับมา Stay Tune กันนะฮะ
1: Flex Flex Next Hour
2: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าย
1: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
4: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
5: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆจากร้าน Bulldog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
3: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
4: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
4: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนบต FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะFlex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: 1045 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที
0: โดยกังนัมคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: อยากอินเพลงรักนะฮะเป็นการรวมตัวของเจ้าพ่อเพลงรักกันเลยอย่าง Season 5 featuring กับ No One Else นั่นเองไม่รู้ว่ามีใครเนี่ยจะเป็นเหมือนปุ่นบ้างหรือเปล่าคือบางทีนะครับอยู่ดีๆก็อยากจะอินเพลงรักขึ้นมาทั้งที่ชีวิตจริงเนี่ยแฟนก็ไม่มีคนคุยก็ไม่มีใครส่งมานะครับถึงบ้านหรือยังกินข้าวหรือยังหรืออาจจะไม่มีใครคิดถึงเราเลยก็เป็นไปได้นะครับเพราะชีวิตมันก็เศร้าอย่างนี้เลยเนาะแต่บางทีนะฮะแปลกมากเวลาที่เพลงรักขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยเราก็พร้อมจะร้องตามทุกคำทั้งที่ก็ไม่รู้จะร้องให้ใครฟังเหมือนกันปุ่นว่าความสามารถพิเศษคนโสดเนี่ยก็คืออินกับเพลงรักเก่งมากทั้งที่ไม่มีเรื่องให้เอาไปอินแต่ไม่เป็นไรเราสามารถฟังเพลงอะไรก็ได้ถ้าเกิดว่าใจเรามีดนตรีอยู่ในหัวใจนี่นะครับอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะรีเควสต์กันมาที่ Flex Connect ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ได้ฟังกันจบไปแล้วเมื่อกี้นี้10เพลงต่อเนื่องกันเลย1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5อยู่กันต่อเนื่องชั่วโมงที่2กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับบ่ายๆวันศุกร์วันนี้ที่หลายๆคนก็น่าจะกำลังนึกอยู่แล้วว่าเดี๋ยวเย็นนี้จะไปหาอะไรกินดีจะไปไหนแฮงองแฮงเอาท์มันก็มีห้างใหม่เพิ่งเปิดไปด้วยใช่ไหมเปิดตัวไปเมื่อวันก่อนแล้วก็เห็นโอ้โหอลังการงานสร้างมากเดี๋ยวจะลองแวะไปเช็คอินดูซะหน่อยว่ามันดีจริงหรือเปล่าแต่สำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอบคุณด้วยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
1: 1045 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

ื่องเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก Flex Recommended

หลุมอากาศนะฮะเป็นซิงเกิลใหม่จากพี่ปามี่เลยที่ก็ถูกเขียนขึ้นมาเนี่ยจากประสบการณ์จริงในช่วงที่พี่ปามี่ต้องดูแลครอบครัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับก็เลยเกิดมาเป็นเพลงนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งบันทึกชีวิตของพี่ปามี่เลยที่มันก็อยู่กับความไม่แน่นอนว่าเราจะสูญเสียคนที่รักไปเมื่อไหร่นะครับบางทีเนี่ยมันก็หายใจไม่ทั่วท้องเนอะรอกับว่าอากาศค่อยๆกำลังหายไปเหมือนกับเพลงนี้เลยนะฮะและนี่คือ Flex RecommendedFlex Recommended. ส่วนตอนนี้ชาว Flex คนไหนนะครับอยากจะเริ่มออมบอกเลยว่าเริ่มได้แบบง่ายๆวันนี้ไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ด้วยแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ออมได้ฟรีสไตล์กับทางเลือกไหนก็ดอกเบี้ยสูงกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนนะครับและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสิน wow. ที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเลยฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะฮะสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00

0: 2-3% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะฮะไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง31 สิงหาคม 2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ www.gsb.or.th หรือว่า GSB Contact Center 1115เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: ชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงสุดท้ายนะฮะแล้วก็เตรียมเพลงเอาไว้เป็นเพลย์ลิสต์เลยรวมถึงซิงเกิลจากหนุ่มๆเลเวลด้วย When I น้อยใจหรือว่า Sad นั่นเองใน1045 Non Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
4: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
6: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: ณธรรม
1: นนไม่ได้ทำ
2: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
4: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
5: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
4: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
5: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
4: ส่งก่อนรวยก่อน
5: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
4: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
6: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
1: นนท์ไม่ได้ทำ
2: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
7: Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที15กรกฎาคมพบกับวงคณะสุเทพและ Something Sweet 22กรกฎาคมพบกับวง Slug Kiss และ Sound Sleepบัตรราคา360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
8: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
9: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพต FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: ถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: คนที่โชคดีกว่าลัคกี้เออร์จากหนุ่มโอบนิธินะฮะเป็นอีกหนึ่งคนที่ความรักเนี่ยแม่หวานชื่นเหลือเกินลัคกี้อินเกมแล้วก็อินเลิฟแบบสุดๆหนุ่มโอบนิธิแล้วก็เลดี้ปรางคนโสดอิจฉากันเป็นแถวๆเลยทีเดียว เขาจะแบบว่าหวานออกสื่อโชว์กันตลอดเลยนะฮะจบไป10เพลงกันเลย1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วเผลอแป๊บๆนะเนี่ยอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นนะฮะ
1: 1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5Yeah right. Flex Delivery. ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: แม่เมื่อเช้านี้เราก็ส่งความฟินไปแล้วนะฮะกับ Flex Delivery เดี๋ยวเรามาถามคุณอ้อนดีกว่าว่าได้รับไปแล้วเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับคุณอ้อน
2: สวัสดีค่ะ
0: นี่ยินดีอีกครั้งนึงด้วยนะครับผมได้รับเรียบร้อยไหมเอ่ย
2: ได้รับเรียบร้อยค่ะขอบคุณมากเลยเยอะมาก
0: เยอะมากเลยใช่ไหม
2: ใช่ใช่ค่ะ
0: แล้วได้ลองทานกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้คู่กับเบอร์เกอร์หรือเปล่าฮะ
2: ลองแล้วค่ะฟินมากเอสเปรสโซ่ดีค่ะดีมากมากกำลังพอดีตัดกับเบอร์เกอร์อร่อยค่ะ
0: โอ้โหแสดงว่าเป็นสายเอสเปรสโซ่แน่นอนนะครับผมโอเคยังไงวันหลังมาร่วมสนุกกันได้ใหม่นะครับคุณอ้อน
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ครับสวัสดีนะครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: นี่นะฮะใครอยากฟินแบบยกออฟฟิศกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงนะครับถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงนะฮะขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บแน่นอนรสชาติเนี่ยต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมกับเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆเลยจากร้านบูลด็อกเบอร์เกอร์สกับเมนูทรัฟเฟิลมัชรูมเบอร์เกอร์ซอสทรัฟเฟิลมายโยหอมจนเตะจมูกโอคลาโฮมาบีฟเบอร์เกอร์นะครับรสชาติเข้ากันจากการสแมชเนื้อแล้วก็หอมใหญ่เดอะคลาสสิกบูลด็อกเบอร์เกอร์เนื้อบดที่กริลจนขอบกรอบฉ่ำซอสรสชาติเข้ากับความหวานของหอมหัวใหญ่แล้วก็ผักด้วยแล้วก็ยังมีมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำส่งไปให้ด้วยนะฮะซึ่งร้านนี้เนี่ยมี2สาขาทั้งสีลมแล้วก็บางนาเลยลองไปส่งเมนูก่อนได้ที่ช่องทางออนไลน์ของ Bulldog Burgers แต่ถ้าเกิดว่าอยากฟินกันแบบฟรีๆลงทะเบียนเลยนะฮะที่ Afflex Connect ของเราก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกันแล้วจาก Flex 104.5 ขอบคุณด้วยนะครับผมกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมๆยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Yeah right. Flex Delivery. ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จะ

0: นท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
7: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
8: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
9: FJ พิมขอส่งความฟินจากร้าน Blue Dog Burgers กับเมนู Smash Burger สไตล์อเมริกันโดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche บันกรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger ซอส Truffle Mayo หอมจนเตะจมูกรสชาติเข้มข้นเข้ากันได้ดีกับเนื้อวัวหรือเนื้อหมูและเห็ดผัดที่ให้มาแบบจัดเต็ม Oklahoma Beef Burger รสชาติเข้ากันจากการ Smash เนื้อและหอมใหญ่ The Classic Blue Dog Burger เนื้อบด ที่กริลจนขอบกรอบหอมกลิ่นเนื้อฉ่ำซอสรสชาติเข้ากันได้ดีกับความหวานของหอมหัวใหญ่และผักและมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำพร้อมกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
7: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
8: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
7: Flex Lake Recommended.

คดีนะ Grow Apart จากลาลินะฮะเพลงนี้เนี่ยมันไม่ใช่เพลงของการบอกลาอย่างฟูมฟายหรือแบบว่าประชดประชันนะแต่เป็นเพลงของความเข้าใจทั้งตัวเองแล้วก็คนที่เคยเดินเข้ามาในชีวิตด้วยอะไรที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วก็ได้จบลงไปล้วนแล้วแต่ให้อะไรกับเราเสมอเลยนะฮะอยู่ที่เราจะมองแล้วก็การขอให้เขาโชคดีเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เข้มแข็งมากๆแล้วก็เป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดแบบนึงที่มนุษย์คนนึงจะสามารถ

0: ้นชั่วโมงหน้ามี3ซิงเกิลนี้มารออยู่แล้วนะฮะแล้วก็ยังไงวันนี้ Flex Talk เนี่ยแฟนๆเตรียมตัวรอได้เลย6หนุ่มจากซีรีส์เรื่อง Lost to Life อยากจะดังหรือยังนะรับรองว่าพิเศษแน่นอนนะฮะเวลาทุ่มตรงเป็นต้นไปทาง Flex 104.5 แล้วก็ไลฟ์ด้วย YouTube Facebook ที่ Flex Connect ของเราวันนี้ไปก่อนแล้วนะฮะกลับมาเจอกันวันจันทร์เสาร์อาทิตย์พักผ่อนให้เต็มที่ชาร์จพลังกันวันจันทร์จะได้มีแรงกลับมาทำงานกันใหม่วันนี้ญี่ปุ่นไปแล้วนะครับผม Have a nice weekend ครับบ๊ายบาย
1: Flex Flex Next Hour ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดยก๊อบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
4: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือก๊อบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยกลับมาอีกครั้งกับ True Academy Fantasia 2026ร่วมโหวตและติดตามนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบที่แอป True Visions Now
0: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45นาที
0: โดยกังนัมคลินิกอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: สักวันฉันจะหายดีจากอิงวรันธร1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะวันนี้วันศุกร์แล้วแล้วก็ช่วงเวลาของ FJ Zen ก็น่าจะเป็นเวลาแห่งความสุขด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่น่าจะเลิกงานนะคะบางคนก็อาจจะอีกสักพักกว่าจะเลิกแต่มันก็วันศุกร์แล้วไงทุกคนพรุ่งนี้วันเสาร์นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยอยู่กับ FJ Zen ก่อนค่ะถึงช่วง Flex Talk เลยที่ไม่เหงาแน่นอนจะมีหนุ่มๆมานั่งเป็นเพื่อนเซนใน Flex 104.5 Live Studio แล้วก็เป็นเพื่อนทุกๆคนผ่านทุกๆช่องทางของ Flex Connect ด้วยนะคะแต่ว่าพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนอาจจะกำลังตั้งหน้าตั้งตารออยู่หรือเปล่าเซนไม่รู้นะเซนว่าในยุคนี้เนี่ยมันเป็นช่วงของการรักตัวเองดูแลสุขภาพออกกำลังกายออกไปทำอะไรเอาท์ดอร์ใช่ไหมคะหรือไปออกกำลังกายที่ทุกคนรู้จักกันในช่วงปีที่ผ่านมามากขึ้นเยอะเลยก็คือ High Rocks นะคะเดี๋ยวสิงหาคมนี้เนี่ยบ้านเราที่กรุงเทพก็จะแข่งกันละช่วงประมาณวันที่10กว่าๆนะคะแต่ว่ารอบใหม่เนี่ยมาแล้วด้วยนะ High Rocks Bangkok 2027ค่ะทุกคนเตรียมตัวเลยเพราะว่า High Rocks เนี่ยมันต้องเตรียมตัวจริงๆนะ 11-14 กุมภาพันธ์ตรงกับวันวาเลนไทน์เลยปีหน้านะเตรียมซ้อมไว้เลยค่ะเผื่อว่าจะได้ลง High Rocks กับสำหรับใครที่แข็งแรงอยู่แล้วนะคะก็เมนเทนสิ่งนี้เอาไว้ให้ดีแล้วก็เตรียมตัวจะได้ทำเวลาได้ดีๆเซนเป็นกำลังใจให้นะคะเซนไม่ลงแล้วค่ะพอช่วงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะกับขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
2: Is that good?ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

ปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

0: ิงเกิลใหม่จากโบกี้ไลออนนี่คือนาฬิกาทรายนะคะซึ่งนาฬิกาทรายเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของการที่เวลามันมีแหละแต่มันก็มีวันที่หมดเวลาเหมือนกันนะคะเส้นเรื่องของเพลงนี้ก็ชวนทุกคนมองย้อนไปถึงความสัมพันธ์ที่รอวันหมดเวลาเหมือนความรักที่รู้อยู่แล้วล่ะว่าปลายทางมันจะลงเอยแบบไหนแต่ก็ฝืนก็รั้งไว้จนสุดท้ายความสัมพันธ์นั้นมันก็จบลงนะคะเซนว่าเพลงนี้เป็นเพลงแนวใหม่ๆเนาะที่เราอาจจะไม่เคยได้หรือไม่ได้คุ้นว่าเป็นผลงานของโบกี้ไลออนมีความเป็นป๊อปที่คุ้นเคยแต่บวกดนตรีแนวไทยๆสอดแทรกความเป็นลูกทุ่งด้วยน่าสนใจมากนี่คือ Flex Recommended นะคะ
1: Flex Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธ

0: 5นาทีค่ะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตกลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาย
2: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
4: เอาไปทำกันเอง
5: กลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จัก True Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Vision Now และ True Vision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับ True Academy Fantasia 2026

0: นไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆ จากร้าน Blue Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
4: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Response TG

0: ถ้าหากจากตู่ภพธร1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะทุกคนวันนี้ย้ำอีกทีนะคะชั่วโมงหน้า1ทุ่มเป็นต้นไปเดี๋ยวเรากำลังจะได้เจอกับ6หนุ่มตัวแทนจาก Lost to Light อยากจะดังหรือยังนะเดี๋ยวจะมาเสิร์ฟความสดใสมาแจกพลังความสุขให้กับทุกคนในวันศุกร์นี้เลยค่ะทั้งโดมลาโฟกออมสตินฟอร์ดเซนและกาบีนนะคะสำหรับอีกหนึ่งซีรีส์ที่น่าติดตามมากๆวันนี้ทุกคนก็รอติดตามช่วง Flex Talk ไปพร้อมๆกันแล้วกันเนาะที่นี่ Flex 104.5 นะคะรวมถึง Facebook YouTube Live ที่ Flex Connect ส่วนแฟนๆที่มารอกันอยู่ที่ Live Studio Lido Connect ตรงนี้ก็อดใจรออีกแป๊บเดียวเดี๋ยวทั้ง6หนุ่มมาเจอกับเราที่นี่แน่นอนแบบ Exclusive เลยนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้ทุกคนยังมีอีก2เพลงท้ายชั่วโมงนี้รวมถึงเพลงใหม่ของน้องริสานาริสาด้วยนะคะชอบกลับได้ยังใครชอบเพลงนี้รอฟังได้เลยในช่วง Flex Recommended นะคะ
1: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: นท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
3: ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

ชอบกลับได้ยังจากริสานาริสานะคะเอายังไงดีทุกคนเพลงนี้มีใครบ้างที่ฟังแล้วรู้สึกว่าไม่เขิน คือถ้า

ก็เหมือนเป็นการสานต่อเรื่องราวจากซิงเกิลแรกของน้องริสาด้วยก็คือ My Daisy เป็นยังไงเรื่องราวมันเป็นประมาณไหนมันฮอปขนาดไหนทุกคนอย่าลืมไปติดตามแล้วหวังว่าจะรอติดตาม Behind the Scene ของ MV เพลงนี้ด้วยนะคะในวันที่19กรกฎาคมนี่ที่จะถึงนี้ไม่ต้องรอนานแป๊บเดียวเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้ต้องไปดูกันก่อนชอบกลับได้ยัง MV น่ารักมากนะคะน้องริสาทำได้ดีมากๆด้วยสดใสจริงๆแล้วก็มี challenge ด้วยไปเต้นตามกันได้กับเพลงนี้ซิงเกิลล่าสุดจากริสานาริสานะคะ Flex Flex Recommended Flex Flex Next Hour พร้อมกันแค่ไหนแล้วชั่วโมงหน้าที่เราจะได้เจอกับ6หนุ่มโดมลาฟอกออมสตินฟอร์ดเซนและกาบีน

0: เดี๋ยวหลังจากเพลงแฟนคอนเทนต์จาก Off Road นะคะทุกคนได้เจอทั้ง6คนแน่นอนค่ะจากซีรีส์ Lost to Life อยากจะดังหรือยังนะได้ติดตามกันพร้อมกันที่นี่ที่เดียวเท่านั้นค่ะ Flex 104.5 และ YouTube Facebook Live ที่ Flex Connect ค่ะ
1: Flex Next Hour เรื่องภูมิแพ้ยิ่งแพ้ยิ่งต้องรู้ทัน PM 2.5 ไม่ใช่แค่ฝุ่นที่มองไม่เห็นแต่ผลกระทบต่อสุขภาพอาจร้ายกว่าที่คิด Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลพญาไท3ชวนคุณมารู้ทันเสริมภูมิในวันที่แพ้ฝุ่นที่งาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญสุด Exclusive เฟยพัทระเอกแสงกุล24กรกฎาคมนี้พบกันที่โรงพยาบาลพญาไท3ลงทะเบียนร่วมงานฟรีจำนวนจำกัดติดตามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Media Addict ไทย
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG

0: โดยกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: มาแล้วนะคะช่วง Flex Talk ที่โอ้โหคึกคักมากเลยอ่ะเซนรู้สึกว่ามันสมแล้วที่เป็นวันศุกร์นะคะวันนี้เราจะได้มาสัมผัสความสุขที่แท้จริงก่อนที่เขาว่ากันว่า Final EP ของซีรีส์เรื่องนี้ที่เมื่อสักครู่นี้ได้ฟังเพลงแฟนคอนเทนต์เนาะจากน้อง Offroad นะคะเป็นเพลงประกอบซีรีส์ที่หลายคนกำลังติดหนักมากแล้วก็ไม่อยากให้จบเลยวันนี้เราจะได้มาสัมผัสความน่ารักและความป่วนของหนุ่มๆวงไอดอล T-POP ที่จริงๆเขามีชื่อว่า Awoof นะกำลังจะมากอบกู้ให้รอดจากการยุบวงคือจากซีรีส์ที่ Final EP ที่ออนแอร์ผ่านทาง GMM 25จะมาถึงในวันพรุ่งนี้วันนี้เรามาเจอกับพวกเขาก่อนเลยเป็นตัวแทนนักแสดงที่ทำให้วันนี้ Flex 104.5 อบอุ่นมากๆนะคะแต่ว่าก่อนที่จะได้ไปเจอกับพวกเขาค่ะต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรากันก่อนนะคะกับกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณนะธรรมโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำและขอต้อนรับพวกเขาเลยค่ะทีมนักแสดงจากซีรีส์ Lost to Light อยากจะดังหรืออย่างนะทั้ง6หนุ่มตอนนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: โอ้ย energy มาพร้อมมาก
3: แน่นอนครับแน่นอน
1: ฟีลเหมือนแบบเพิ่งตื่นมาแล้วคือเหมือนร่างกายมันได้พักผ่อนเต็มที่
3: ใช่ฮะ
1: เอาเป็นว่าวันนี้คือพี่ตื่นเต้นมากๆเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าทั้ง6คนตื่นเต้นกันเบอร์ไหนเพราะจริงๆเคยมาที่นี่กันแล้วใช่ป่ะเคยมาที่นี่แล้วแต่ว่าน่าจะโคลาความรู้สึกกันเนาะเอาเป็นว่าก่อนที่จะได้ไปพูดคุยกันถามนู่นถามนี่ถามนั่นนะคะพี่อยากให้แต่ละคนทักทายทุกคนที่ติดตามกันอยู่ผ่านทางคลื่น Flex 104.5 ระหว่างขับรถกันวันนี้รถติดแน่นอนวันศุกร์นะคะแล้วก็ผ่านทาง YouTube Facebook Live ที่ Flex Connect รวมถึงที่ Live Studio ของเราตรงนี้ด้วยทักทายกันยังไงดีแนะนำตัวกันก่อนว่าใครเป็นใครอะไรยังไงขอสั้นๆแล้วกันเพราะว่าเรามีกันตั้ง60คน
4: 6คน
1: อ่ะมาเริ่มที่ใครก่อน
4: ดี
1: คร
4: ับอ่ะเริ่มผมก่อนได
1: ้ครับได้เลยค่ะมา
4: สวัสดีครับชื่อลาโฟกรัชนนท์ครับ
1: ค่ะเล่นเป็นใคร
4: อ๋อในเรื่องระบบเป็นสีไม้ครับเป็นเด็กที่วิ่งตามความฝันอยากจะเป็นไอดอลนั่นแหละครับ
5: ครับโดมพิมเดชครับในเรื่องระบบเป็นเจ๋งครับ
1: เจ๋งค่ะน้องโดมค่ะ
6: สวัสดีครับฟอร์ดโปสันครับในเรื่องระบบเป็นใบหลิวครับ
1: ค่ะน้องฟอร์ดค่ะ
7: ครับผมออมสตินครับจิตนัทครับรับบทเป็นสีเทียนครับ
1: ค่ะออมสติน
8: ครับผมเซนจตุรวิทย์ครับรับบทเป็นคัตเตอร์ครับ
1: ค่ะเซน
9: สวัสดีครับกาบินพิวินรัตน์รับบทเป็นฟงนะคร
1: ับค่ะกาบินยินดีต้อนรับทั้ง6คนเลยวันนี้มีเซนทั้ง2เซนเนาะ
8: ใช่ครับ
1: มีเซนนู้นกับเซนนี
8: ้ใช่
1: แอบงงไหมตอนแรกว่าเฮ้ยทำไมชื่อเดียวกัน
8: แอบงงครับตอนแรกที่ส่งบีฟมาใช่ไหมครับผมไปนั่งอ่านผมเปิดอะไรเนี่ย
1: วันนี้เรามีหลายบทบาทเหรออะไรเงี้ย
8: น
1: ึ
8: กว่าเปิดรายการ
1: นึกว่าเรามีหลายบทบาทใช่ไหม
8: ใช่ใช่ผมทำไมให้ผมมาเปิดรายการผมค่อนข้างแปลก
1: ไม่วันนี้ยินดีต้อนรับมากๆที่ได้เจอทั้ง6หนุ่มนะคะคือความน่ารักคือพี่สัมผัสได้เลยตั้งแต่แค่ทักทายแล้วก็ energy ที่ก็คืออาจจะรู้สึกคุ้นเคยกับที่นี่ด้วยไหมเพราะว่าทั้ง6คนเคยมาที่นี่ก่อนหน้านี้ความรู้สึกต่างกันขนาดไหนขอตัวแทนสัก 1-2 คนเป็นยังไงบ้างตอนนั้นคือเรามาถ่ายซีรีส์นี่แหละแล้วเข้ามาอยู่ตรงนี้เลยซึ่งมันน่าจะออนตอน EP สักทั้ง2 3อย่างงี้ป่ะ
5: 2ครับ
1: ใช่มั้ยใช่มั้ยคะแล้ววันนี้เป็นยังไงความรู้สึกเป็นยังไงบ้างนี่คือของแท้เลยนะ
5: ของแท้
1: แฟนคลับของแท้นะอยู่ข้างนอก
5: เอาจริงคืออ่ะผมนั่งอยู่ในซีนผมนั่งก็อีตัวนี้เลยวันนั้น
1: จริงหรอตรงนี้เลยโพสิชั่นนี้เลย
5: อันนี้เลยไมค์ก็นั่งกับไมค์นี
1: ้
5: ยืนเป็นครั้งก่อนห้องตึกผมนะผมรู้สึกเหมือนตอนถ่ายเลยดีกว่า
1: จริงปะ
5: ตื่นเต้นแต่นี้ดีใจเพราะว่ามีคนเยอะกว่าเดิมเยอะมากตอนถ่ายคือมีอาม่าสามคนไง
1: เออเนาะแต่ตื่นเต้นประมาณกัน
5: ใช่ค่ะ
1: คล้ายๆกัน
5: ก็แบบอันนี้ก็ฟีลแบบมาจริงจังครั้งแรก
4: ก็เหมือนกันแหละ
5: ใช
1: ่
4: ต่างกันแค่วันนี้มันมีคนมาเยอะกว่าวันนั้นวันนั้นจะเป็นทีมงานเป็นอาม่า
5: ตามผลครับ
4: เอ็กต้าใช
1: ่โอ้โอ้โอ้แล้ววันนั้นกับวันนี้ FJ คนไหนน่ารักกว่ากันนะคะ
4: วันนั้นเป็นผู้ชายสิ
5: ไม่ใครว่าเอาวันนี้ก็ต้องให้พี่น่ารักที่สุด
4: ครับ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะอยู่เป็นงั้นพี่ไปต่อเลย พูดถึงซีรีส์ของเรากันนิดนึงแล้วกันเนาะคือวันนี้กลับมาแบบเรียวๆเลยนะคะออนแอร์ไปแล้วซีรีส์เรา4 EP ใช่ไหมคะแล้วมัน5 EP มันพอเหรอมันจะจบแล้วเหรอพรุ่งนี้แล้วเหรอ
4: ใช่ครับ
8: เศร้าเหมือนกันครับ
7: จริงๆคือมันอาจจะเหมือนจะจบพรุ่งนี้แต่เรามี EP พิเศษอีก2 EP ในช
1: ่
7: องทาง
5: ใช่ครับ
8: ใช่
1: แป๊บนึงพรุ่งนี
8: ้พูดได้ไหมเนี่ย
1: อันนี้
5: พูดได้
1: พูดได้เลยใช่ไหม
5: เขาคอนเฟิร์มมาแล้วพูดได้
1: คอนเฟิร์มว่าพูดได้แน่ใจนะหันไปมองทีมงานก่อนพูดได้ใช่เปล่า
5: ได้ครับได้ครับ
1: อ๋อพรุ่งนี้จะเป็นจบแบบไม่จบหรอ
5: คือพรุ่งนี้มันจะเป็นจบแบบเวอร์ชันทีวีครับจบแบบเวอร์ชันทีวี
7: จบแบบไม่สมบูรณ
1: ์คือต้องยังไงก็ต้องไปดูอีก2 EP
7: ใช
5: ่แต่ผมว่าถ้าแบบเวอร์ชันทีวีคือคนดูจะรู้เรื่องแล้วว่าจบแบบไหน
1: มันก็ค่อนข้างคอมพล
5: ีทแต่ว่าถ้าแบบอยากรู้เนื้อเรื่องรายละเอียดหรือว่าอะไรเพิ่มเติมเนี่ยมันจะมีอีก2 EP ครับใน iQIYI
4: แต่ว่าจะเว้น2อาทิตย์นะครับ
8: ที่มันอยู่ตอนน
1: ี้
8: ก็ร
1: ู้เฮ้ยมีเซนไม่รู้คนเดียวนอกนั้นเขารู้กันหมดเลยจริงเปล่า
8: ใช่ผมรู้พร้อมเนี่ยครับที่ทีมงานเลย
1: แล้วกาบีนรู้อะไรมาบ้างบอกพี่ได้สปอยหน่อย
7: ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้อะไรเลย
4: ไม่รู้อะไรเลย
1: พี่งั้นพี่ถามฟอร์ดพี่อยากรู้ความเข้มข้นที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้สปอยนิดนึงได้ไหม
2: จริงๆมันก็เข้มข้นทุก EP นะครับแต่พรุ่งนี้จะเป็นไคลแม็กซ์ละจะเป็นแบบว่าวันตัดสินชะตาของทุกคนแล้วว่าในเรื่องเนี่ยจะนำพาทุกคนไปในเส้นทางไหนทุกคนจะสักเซสไหมหรือว่าทุกคนจะลอสเหมือนเดิมอันนี้ต้องมาลุ้นในวันพรุ่งนี้เลยครับ
1: พรุ่งนี้จะมีคำตอบในประเด็นนี
2: ้มีแน่นอนครับ
1: แต่สุดท้ายแล้วมันจะยังมีประเด็นอื่นอีกในอีก2 EP
7: ใช่ครับประเด็นที่มันแซ่บๆกว่ามันจะไปอยู่ในสเปเชียล EP
1: สปอยนิดนึงออมสิน
8: เหมือนคนดู
1: ถ้าเราเป็นคนเปิดแล้วเราก็ต้องพูดนิดนึงเพราะไม่งั้นพี่อึดอัด
8: คือก็ผมยังไม่ได้ดูไงพี
2: ่ปล่อยไปเรื่อยอ่ะปล่อยไปเรื่อย
1: แต่มันมีเรา6คนแน่นอนใช่ไหมในอีก2 EP อ่ะ
5: ใช่ครับ
7: มันเจาะรายละเอียดของเขาเรียกว่าโมเมนต์ของแต่ละคู่แล้วก็รายละเอียดของเรื่องราวที่แต่ละคู่ว่าแบบเขาแบบ
1: มันยังไงพูดออกมาเลยพูดออกมาเลย
7: มาอยู่ด้วยกันแล้วอ่ะ
1: มาอยู่ด้วยกันแล้ว
7: เรื่องราวเขามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ย
1: อ่
7: า
9: จะคนที่ต่อยังไง
7: ใช
1: ่หรอสรุปพวกเรารู้กันหมดนี่หว่า
9: ไม่รู้คือทุกคนรู้เนื้อเรื่องแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เขาจะนำเสนอมาในรูปแบบไหนเพราะมันมีแบบเต็ม
7: คือเราไม่ได้ดูก่อนเลยพี่
9: ใช่
7: คือเราอ่ะจะพรุ่งนี้เราจะมีงานใช่ไหมครับเราจะแบบดูพร้อม
5: ดูพร้อมแฟนคลับเลยครับ
7: ใช่ซึ่งแบบ
1: ใช่เพราะว่า5 EP มันไม่พอไหม
7: ใช่
4: ผมว่าน้อยไป
8: งั้นพี่เซนต้องซื้อเพิ่มนะครับไอฉี
1: เอ้ยซื้อให้พี่ได้ไหมอ่ะไหนๆเราก็ชื่อเดียวกันแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมพอ7เสร็จปุ๊บแล้วมันจะมีต่ออีกอะไรเงี้ย
5: ก็อาจจะอีก
8: อันนี้
5: ก็ต้อง
8: ถามคนนี
1: ้ไม่แฟนๆเขายังอยากจะแบบติดตามพวกเราไปเรื่อยๆอยู่เลยอ่ะมาอาทิตย์ละครั้งมันไม่พอไงแต่เอาเป็นว่าพี่ขอพูดถึงคาแรคเตอร์ของแต่ละคนแล้วกันนะคะคือเรื่องนี้คือจริงๆตั้งแต่ชื่อเรื่องแล้วมันก็มีความแบบเฮ้ยมันน่าสนใจ Lost to Life อยากจะดังหรือยังนะ
4: ใช
1: ่ไหมคะคือเรื่องราวของพวกเราคือเป็นหนุ่มไอดอลเนาะที่อยากจะกอบกู้วงให้รอดเส้นเรื่องนี้เขาบอกว่าเจ๋งอดีตนักร้องที่กำลังวงจะแตกแล้วค่ายเพลงก็กำลังจะเจ๊งอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเดิมพันชีวิตด้วยภารกิจที่รวบรวมสมาชิกสุดแปลกพวกเราแปลกเหรอ
9: แปลก
1: เป็นความแตกต่างแล้วกันเออแล้วก็มาเดบิวต์เป็นไอดอลวงที่ชื่อว่า
8: อาวูฟ
1: แค่เนี่ยแค่ชื่อวงก็น่าสนใจแล้ว
4: ก็แปลกแล้ว
1: แต่ละคนก็คือที่มาก็คือพีคมากๆเลยงั้นถ้าเกิดว่าพี่พูดถึงใครแล้วเรายกมือนิดนึงแล้วก็อยากจะให้พูดถึงตัวเองเพิ่มเติมสักเล็กน้อยเมนแดนซ์อดีตครูสอนเต้นแอโรบิกตามลานหมู่บ้าน
9: เฮ้ยเปิดเลยหรอ
1: คุณคือยังไงคะเพิ่มเติมนอกเหนือจากสิ่งนี
9: ้ก็คือตอนแรกเหมือนตัวฟงเนี่ยเขาเหมือนเกือบสำเร็จความฝันละแต่เขารู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ที่ของเขาอะไรแบบเนี้ยก
1: ็
9: เหมือนว่านายทุนเขาชอบแอนคาราบาวมันอาจจะไม่ใช่สไตล์ของเขาเพราะได้ออกจากตรงนั้นแล้วก็ออกเสร็จนี่จะทำอาชีพอะไรดีนะที่มันคอมพีกับตัวเองแล้วก็เลือกเป็นครูสอนแอโรบิกแล้วกันแล้วมันยิ่งอันนี้ไงเรานอกจากตีตลาดที่ตอนแรกเราจะเป็นอันนี้จะเป็นไอดอลเนาะตีตลาดคนทั่วไปเราจะตีตลาดอาม่า
5: ดีกว่า
9: เราไปตีตลาดฮุกวัยทุกช่วงวัยดีกว่า
1: ไอ้น่าสนใจอ่ะนี่คือหนึ่งคาแรคเตอร์นะแล้วถ้าเกิดเป็นแร็ปเปอร์ที่เป็นนักพากเรือยาวแข่งตามต่างจังหวัดค่ะ
8: คัตเตอร์เองครับผม
1: คัตเตอร์ค่ะคุณยังไงต่อคะ
8: ก็ในเรื่องเนี่ยคัตเตอร์ก็จะเป็นเพื่อนกับโฟมมาก่อนตอนแรกแล้ว
9: เพื่อนสนิทกัน
8: ก็เลยได้แยกไปเหมือนประมาณว่าไปเป็นแร็ปเปอร์นะครับตอนแรกเป็นวงด้วยกันแล้วก็แยกไปปุ๊บทำแร็ปเปอร์แข่งประกวดเหมือนกันสุดท้ายพอไปถึงรอบชิงเนี่ยทางค่ายเนี่ยเขาดันเปลี่ยนแนวเพลงใช่เปลี่ยนว่าจากจะทำเพลงแล้วเปลี่ยนไปทำเป็นแนวเพื่อชีวิตแทนคัตเตอร์ก็เลยตกรอบครับ
1: ค่ะ
8: แล้วเขาก็เลยกลับมาช่วยคุณแม่เขาขายรถพ่วงพวงกับภาคเรือยาวคร
1: ับ เฮ้ยแต่ละคนคือมีเรื่องราวแบบน่าสนใจมากอ่ะไม่อยากเชื่อเลยเหมือนกันว่ามันจะสามารถออกมาได้ค่อนข้างกลมกล่อมในช่วง4 EP ที่ผ่านมาต่อไปค่ะโวโคนะคะนักร้องที่เป็นอาสากู้ภัย
8: ความจริงเขาไม่อยู่ตรงนี้ครับ
1: เขาพูดถึง
9: เขา
1: เขาไม่อยู่
4: แต่ยังอยู่
1: เขาไม่อยู่นะคะพี่ไม่เห็น
8: เขาอยู่แต่ว่าเขาย
4: ังมีชีวิต
8: เขายังมีชีวิตอยู่นะ
4: ยังมีชีวิตอยู
8: ่ยังอยู่นะ
3: ยังไม่โดนยังไม่โดนอาสากู้ภัย
1: พูดถึงพูดถึงเพิ่มเติมนิดนึง
10: ประเทศไทยเฉย
8: ไปเวิร์กแอนด์ทราเวลที่อเมริกา
1: โอเคเมนวิชวลค่ะเซนเตอร์สุดหล่อ ที่เข้ามาป่วนทั้งวงแล้วก็ปั่นหัวใจของใครบางคนด้วยวิเขาคือใครอ
4: ๋
1: อ
4: ผมเองครับผม
1: แนะนำตัวเพิ่มเติมหน่อยค่ะ
4: ก็ตัวนี้ชื่อตัวสีไม้ครับ
1: ค่ะ
4: สีไม้ก็เคยเป็นอดีตเด็กเทรนที่เกาหลีใช่แต่ว่า
1: เฮ้ยหน้าเราเหมาะนะ
4: ใช่ไหม
1: เออ
4: ฟงได้อยู่หรอ
1: รับไว้เนาะ
5: จริงจริงเป็นลูกครึ่งเกาหลีนี่
4: ใช่เป็นลูกครึ่งเกาหลีครับ
8: เกาหลีสักหนึ่งคำ
1: จริงปะเนี่ย
4: ผมพูดได้สี่คำ
1: ว่า
4: คนฉายน่ารัก
10: อันนี้ให
4: ้ส่งมาไวคิดไวหน่อย
1: แต่ว่าก็น่ารักดีน่ารักดีนะคะเอาจริงนะคือจริงๆอ่ะในบทบาทที่แต่ละคนได้รับมันน่าสนใจมากและตัวตนที่แท้จริงของแต่ละคนก็พี่อาจจะยังไม่รู้จักจริงๆแต่ว่าเท่าที่สัมผัสได้นะตอนนี้ก็คือพวกเราน่ารักขี้เล่นกันเนาะมันวุ่นวายเหมือนกันเนาะอยู่ด้วยกันหกคนเนี่ย
10: หรือความหมายในตัวอาจจะติดได้ไปไห
1: นเวลาที่เราอยู่ด้วยกันมันค่อนข้างนานไหมคะถ่ายทำนานไหมเราถึงดูสนิทกันแบบประมาณเนี้ย
5: นานนะครับจริงโปรเจกต์คือ
4: ผ
5: มว่าโอ้โหนานนะครับเกิน
1: กี่เดือน
7: 4เด
1: ือ
7: น
1: เริ่มไม่ตรงกันแล้ว
5: นานๆแ
7: ต่ละระยะทาง
5: ม
7: ัน เวิร์กช็อป
5: มันนานครับถ้าเริ่มจากเวิร์กช็อปตั้งแต่แรกเลย
4: ประมาณ6เดือน
1: หรอประมาณ6เดือนฟอนมันอยากพูดอะไรบางอย่างเลยคือไม่ค่อยสนิทกับเพื่อนๆใช่มั้ยคะเพื่อนๆเราไม่อยากเรียกว่าเพื่อนสนิทใช่มั้ย
10: ไม่ใช่เวลาของเขาหรือเปล่า
1: หรอจริงหรอจริงๆเขาเป็นคนยังไงจริงๆเขาเป็นคนยังไงไหนพูดสิมันยังไงกาบีนพูดหน่อย
10: เธอมีอะไรที่พูดเยอะกว่าดี
8: ใช่
5: หรอ
8: เดี๋ยวมันมีเสียงน้ำตาอีกปะเนี่ย
5: เสียงน้ำตาอะไรล่ะ
8: ไม่ได้อ่านดราม่าบ่อย
5: อ่ะให้ร้องไห้อยู่กัน
8: ซึ้งอะไรกันไปทุกคน
4: มันมูดตันเดี๋ยววันนี้พี่ฝนจะร้องไห้ไหมเน
8: ี่
4: ย
8: อันนี้จะร้องไห้ไหม
5: วันนี้ไม่ร้องพรุ่งนี้ไงค่อยร้อง
1: พรุ่งนี้จะมีร้องปะ
10: เขาเตรียมแล้ว
8: เขาเตรียม
1: ก่อนพรุ่งนี้มันจะเป็นประมาณไหนอ่ะแฟนๆที่รอติดตามอยู่มันจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างไหมคะ
10: พี่ฝน
5: คือสิ่งที่ต้องเตรียมเนี่ยคือทิชชู่นะคะพรุ่งนี้ทุกคน
1: น้ำลายจะไหลเลย
5: น้ำตา
1: โอเค
5: คือพรุ่งนี้จะเป็นอาจจะมีซีนอารมณ์ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ไม่แน่ใจว่าคู่คุณมีไหมพรุ่งนี
4: ้น่าจะมีหลากหลายอารมณ์เลยครับ
1: จริงป่ะ
5: จริงพรุ่งนี้มีเสียงน้ำตาแน่นอนครับคือพรุ่งนี้ข้นจริงๆคุณพี
1: ่เฮ้ยคือพี่ดีใจแทนทุกคนมากเลยนะที่แบบพรุ่งนี้ที่รู้สึกว่ามันจะเป็นไฟนอล EP แล้วจริงๆคือมันยังไม่ใช่อ่ะเนาะ
10: ใช่
4: แบบเป็นไฟนอล EP แบบ
1: แอบๆแล้วเมื่อกี้มันหลุดออกมาแล้วเนาะว่าจะมีอีก2 EP อ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่มีอีก EP เดียวด้วยอ่ะ
10: ใช
1: ่โอ้งั้นอ่ะเดี๋ยวพี่จะคุยกันอีกเยอะมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องซีรีส์เรื่องนี้นะคะแต่คือก่อนที่จะได้ไปคุยกันต่อในช่องทางออนไลน์เนี่ยพี่มีเวลาอีกแค่ประมาณ 3-4 นาทีในการที่ทุกคนที่ฟังกันผ่านคลื่นวิทยุระหว่างที่ขับรถกันอยู่ไหนๆคือด้วยความที่มันคือคลื่นวิทยุอ่ะเนาะ
4: ครับผม
1: เราคือศิลปินเนาะอาวูฟเนาะ
4: คร
1: ับ ร้องเพลงหน่อยมั้ย
4: มาเพลงอะไรดี
1: เพลงอะไรดีที่เราร้องด้วยกันได้6คนที่จะได้ยินเสียงพวกเราพร้อมกัน6คนน่ะ
5: 6คนครับ
1: เ
5: ป็นเสียงเหรอ
1: ได้มั้ยได้มั้ย
4: แฮปปี้เบิร์ธเดย์ได้มั้ยแม่ร้องให้ทุกคนไง
8: แฟนคนเทนได้มั้ย
1: แป๊บนึงคือมันไม่คือจริงๆแล้วอ่ะเรามีเพลงของวงเราด้วยถูกป่ะอันนั้นได้มั้ยอ่ะ
5: ได้ครับคุณ
1: แ
5: ต่ผมต้องบอกก่อนคือคนนี้เขาไม่ได้อยู่ในวงครับพี
1: ่เอาอีกแล้วเหรอ
5: คือหมายถึงว่าเขาเป็นหัวหน้าวงของอีกเขาเป็นเจ้าของค่ายของอีกค่ายหนึ่ง
8: เขาเป็นค่ายคู่แข่งครับ
1: ไม่แล้วคือวันนี้เราถือว่าเราแบบมีเขาเป็นหนึ่งในสมาชิกด้วยได้ไหมล่ะ
5: ก็ได
4: ้
8: คือพวกผมต้อนรับเขาเลยครับแต่ผมไม่รู้เขาอยากจะมาอยู่กับพวกผมหรือเปล่า
10: ก็ตลอดค่ะแต่เขาก็
1: เราจริงหรอไม่อ่ะงั้นเอาเป็นว่าเราถือซะว่าเราเป็นทีมเดียวกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราคือครอบครัวเดียวกัน Lost to Life เป็นครอบครัวเดียวกันใช่ไหมคะคือมันจะมีซีนหนึ่งที่ค่อนข้างจะหวั่นใจมากๆคือโชว์ร้องเต้นกันกลางลานพารากอนป่ะ
5: อ๋อใช่ครับ
1: ใช่ไหม
5: เ
1: รา
10: แรนดอม
1: แดนใช่ไหม
8: ลานพารากอน
5: สยามเซ็นเตอร์คร
1: ับ หรออ๋ออ่าโอเคซีนนั้นเนี่ยพี่เชื่อว่ายังไม่ลืมย้อนกลับไปฟิลเหมือนประมาณว่าเราจะต้องร้องตรงเนี้ยสยามเซ็นเตอร์ได้ไหม
5: ได้
1: ชิลดีไหม
8: ตรงนี้ชิลกว่าเยอะเลย
1: ตรงนี้ชิลกว่าเยอะเลยเหร
8: อง
1: ั้นมาลองกันเลยดีกว่ามาพี่พร้อมมากทุกคนพร้อมแล้วค่ะป่ะ
5: ช็อตถูกเนาะ
4: ฮุกเลยก็ได
10: ้ฮุกอ่ะ
5: ขึ้นเลย
10: 1 2 3

0: เฮ้ยน่ารักอ่ะ
1: แล้วมีคอรัดด้วยข้างหลัง
2: มีหลายลายเมื่อกี้เห็นลาย
1: คนละลายเลย
3: หกลายของครั้งแรกป่ะด้วยกัน
4: ใช่ใช
1: ่ใช่ใช่
3: เออแต่กินคาร์ลมันครั้งแรก
0: จริงเหรอแล้วทำได้ดีมากเลยนะเดี๋ยวไปฟังย้อนหลังนะไปฟัง6คนร้องด้วยกันแล้วจะรู้สึกภูมิใจมากๆพอแบบถามอะไรก็ตอบได้ดีมากแล้วก็พอให้ร้องก็คือนี่คือศิลปินละล่ะ
3: โอ้โหเดบิวต์ได้เลยป่ะครับ
0: ได้ดิก็นี่เอามาได้เดบิวต์แล้วเหรอง
3: ั้นเราประกาศเดบิวต์ตรง
1: นี้เลย
3: พวกเรา
0: อ้าว
1: มันเหมือนไม่ซีนเลย
3: เรียบร้อย
5: ไม่ได้ซีนเลย
0: เหมือนหลุดมาจากซีรีส์อยู่เหมือนกันนะเอาโอเค1นาทีสุดท้ายในช่องทางออนแอร์ของเราที่คลื่น Flex 104.5 ใครอยากจะเป็นตัวแทนในการฝากซีรีส์เรื่องนี้ที่พรุ่งนี้จะได้ติดตามกันผ่านทาง Gmail 25
1: ครับครับก็อยากจะฝากทุกคนนะครับที่เรื่องรอชูไลท์ก็เดินทางมาเกินครึ่งแล้วเขาเรียกว่าใกล้จบนะครับก็พรุ่งนี้ก็เป็น EP สุดท้ายในเวอร์ชั่น TV นะครับก็อยากจะฝากทุกคนว่าฝากติดตามด้วยนะครับ3:30 ช่องทาง GMM 25แล้วก็ย้อนหลังที่ iQIYI ครับฝากด้วยนะครับ
0: ค่ะอย่าลืมนะคะติดตามซัพพอร์ตน้องๆน่ารักมากจริงๆแล้วก็ยังทันค่ะสำหรับใครที่อยากจะดูผ่านช่องทางออนไลน์เดี๋ยวเราจะไปคุยกันต่อในช่องทางของ Flex Connect นะคะและนี่ก็คือทั้ง6คนที่น่ารักมากๆนะคะมาเจอกับพวกเราในช่วง Flex Talk นะคะขอบคุณโดมลาฟกออมสตินฟอร์ดเจนและกาบิน
6: ขอบคุณครับ
7: Flex Talk โดยก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
8: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไปพร้อมคุณน่ะทำ
9: นนท์ไม่ได้ทำคุณน่ะทำ
10: เอาไปทำกันเอง

0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
2: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5 โดยก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัด

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: Flex Flex 104.5
1: วันนี้ในปีที่เราได้ใช้ชีวิตด้วยกันจะจำได้ไหมอะไรที่เราเคยผ่านยิ้มและหัวเราะด้วยกันจะล้อกันบางครั้งแต่มันก็ดีเท่าไหร่จะเป็นยังไงถ้าฉันไม่ทำนั่นเขา

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

สิงเกิลจากมายาล่าฟิชชิ่งกับมิลลินะครับกับเพลงแฟนใหม่หน้าคุณนะครับและตอนนี้2ทุ่มกว่าแบบนี้นะครับถึงเวลาที่ทุกคนคุ้นเคยกันแล้วนะครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาของ FJ ตอนครับมารายงานตัวแล้วนะฮะในคืนวันศุกร์แฮปปี้ฟรายเดย์นะครับตอนนี้ต้นเชื่อว่าชาวเฟล็กซ์หลายๆคนเนี่ยน่าจะเลิกงานกันแล้วด้วยนะครับใครที่กำลังขับรถกลับบ้านยังไม่ถึงบ้านมีนัดไปเที่ยวไปปาร์ตี้ไปแฮงเอาท์ที่ไหนกันต่อในคืนวันศุกร์แบบนี้นะฮะถ้ากำลังเจอกับรถติดใจเย็นๆแล้วกันนะครับเดี๋ยว FJ ต้นจะเปิดเพลงเพราะๆเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเองนะครับรวมถึงใครที่อยากจะฟังเพลงอะไรของศิลปินคนไหนก็แนะนำเพลงเพราะๆกับต้นเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวต้นจัดให้ทุกคนได้ฟังกันแน่นอนนะครับเราก็จะอยู่กันไปยาวๆนะครับ3ชั่วโมงเต็มๆนะฮะไปจนถึง5ทุ่มส่งทุกคนเข้านอนเลยครับ

0: ส่งท้ายชั่วโมงแรกนะครับไปด้วยซิงเกิลจากพี่มี่ปามี่นะครับกับเพลงหลุมอากาศนะครับบอกเลยว่าเพลงนี้เนี่ยเขาแต่งขึ้นจากประสบการณ์จริงของพี่มี่ในช่วงที่ต้องอยู่โรงพยาบาลด้วยนะครับและพูดถึงเพลงนี้นะครับต้นขอพูดถึงมิวสิกวิดีโอหน่อยละกันนะครับเพราะว่าเขาได้นิชากับไอซ์สึนะครับมาเล่น MV เพลงนี้ด้วยนะฮะใครยังไม่เคยดูก็ลองไปหาดูกันได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ต้นขอเปิดเพลงนี้ให้คนได้ฟังกันก่อนเลยกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: เข้าสู่ท้ายชั่วโมงแรกของ FJ ต้นแล้วนะครับบอกเลยว่าเพลงที่ถูกขอเข้ามาในชั่วโมงนี้แล้วต้นยังไม่ได้เปิดให้นะครับต้นจัดเอาไว้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะครับต้นชั่วโมงหน้ากับ3เพลงนี้ฮะ When

0: ห้ามหนีไปไหนเด็ดขาดเลยนะครับเพราะต้นไม่อยากจะทุกคนพลาดจริงๆกับ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 กลับมาเจอกันครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: Is that good?
3: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: Flex Delivery ลุ้นฟรีอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มนุ่มดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆ จากร้าน Blue Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไฮไฟพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ถาม

0: ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: 1045 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที
0: โดยกังนัมคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: มาแล้วนะครับ FC ต้นกลับมาพร้อมกับ10เพลงเพราะต่อเนื่องให้ทุกคนได้ฟังกันต่อนะครับตั้งแต่ต้นชั่วโมงแบบไม่มีอะไรมาขั้นเลยนะฮะกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับส่งท้ายกันไปนะฮะซิงเกิลจาก ETC X The Parkinson นะครับกับเพลงเมื่อไรจะบอกนะครับและตอนนี้ FC ต้นขอบอกทุกคนเอาไว้เลยนะครับเพราะว่าล่าสุดทางกรมอุตุเขามีประกาศออกมาแล้วนะครับว่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับเตรียมตัวเลยนะฮะเจอกับฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับจะมีฝนฟ้าคะนองนะครับร้อยละ 60% ของพื้นที่เลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ถ้าฝนตกหนักสะสมนะครับอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ด้วยนะครับก็สำหรับใครที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปไหนมาไหนในช่วงนี้นะครับอย่าลืมเผื่อเวลาการเดินทางเอาไว้ด้วยนะฮะเพราะว่าฝนตกเนี่ยรถติดแน่ๆ นะครับแล้วก็ที่สำคัญดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคนและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิกครับ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: โดยขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก
3: ให้คุณ

0: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
1: คอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ20ปีของวงที่ทำให้เพลงไทยโคตรมัน Lido Lifehouse Nostalgia Replay Presents Buddha Bless ให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศใกล้ชิดกับเซตลิสต์เพลงลึกที่ไม่ควรพลาด18กรกฎาคมนี้เจอกันบัตร Regular Ticket 899บาทบัตร Free Flow Ticket 1,499 บาทได้รับแก้วทัมเบอร์ลายพิเศษเฉพาะงานนี้กดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon
2: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
3: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

ดียวจบครบทุ่มเพลงฮิต1045 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

ทิ้งท้ายชั่วโมงนี้นะครับไปด้วยอีกหนึ่งเพลงที่พูดถึงคนที่จริงจังกับความสัมพันธ์นะครับแล้วก็ทุ่มเทให้กับความรักนะฮะอย่างเต็มที่เลยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยกับถูกทำร้ายด้วยการนอกใจนะครับความเจ็บปวดเนี่ยก็เลยถูกถ่ายทอดออกมาเป็นเพลงนี้นั่นเองครับซิงเกิลจากธันวานะครับกับเพลงไม่ใช่เรื่องถนัด FJ ต้นเปิดให้แล้วกับช่วงนี้เลย Flex Recommended ครับ Flex Recommended Flex Next Hour ตอนนี้นะฮะก็ใกล้จะ4ทุ่มแล้วด้วยนะครับต้นไม่แน่ใจเหมือนกันว่าชาว Flex เนี่ยกลับถึงบ้านกันเรียบร้อยหรือยังนะฮะแต่ที่แน่ๆนะครับต้นชั่วโมงหน้าต้นมีเพลงเพราะๆรอทุกคนอยู่นะฮะจะมีเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ

0: 3เพลงนี้จัดให้คนได้ฟังกันเรียบร้อยแล้วหลัง4ทุ่มแน่นอนที่ Flex 104.5 กลับมาเจอกันครับ
1: Flex Flex Next Hour
2: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าย
1: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
3: เอาไปทำกันเอง
4: ขอให้พลังอำนาจพารัตนาไตช่วยดลบันดาลให้ผมเจอสมาชิกโดยปฏิหารด้วยนะครับ
5: เมื่อทีพ็อปอยากเจ๋ง
6: เราจะเดบิวต์วงกันใหม่
4: นี่แหละครับบอส
5: แต่วงกำลังเจ๋ง
4: นี่ห้องซ้อมของเราจริงๆเหรอครับ
6: บอสขอแนะนำไม้จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของวง Awoof ของพวกเราน
7: ายตอบได้ไหมว่าที่ทำไปเพราะทำตามความฝันที่ทำไปเพราะเรา
5: Lost to Light อยากจะดังหรือยังนะทุกวันเสาร์3 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25เริ่ม20 มิถุนายนอันคัดทางอาชีอี
8: บางทีเราก็นึกอิจฉานายเหมือนกันนะ
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
3: เอาไปทำกันเอง
0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Lespon TG
2: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

ควรจะจบรัก

0: จัดให้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับ10เพลงเพราะต่อเนื่องตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะฮะกับช่วงนี้ครับ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับส่งท้ายกันไปนะฮะซิงเกิลจากน้องเจ้านายนะครับกับเพลงติดเธอซะก่อนนะครับและสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับใครที่เป็นคนติดเพื่อนนะครับบอกเลยว่าคืนวันศุกร์แบบนี้นะครับใครที่นัดเพื่อนออกไปแฮงเอาท์ไปปาร์ตี้ต้องตั้งใจฟังกันให้ดีๆเลยนะครับเพราะว่าเขามีผลการวิจัยออกมานะครับว่าการออกไปแฮงเอาท์ไปนั่งคุยไปนั่งชนแก้วกับเพื่อนๆนะครับสามารถลดความเครียดนะครับลดซึมเศร้าได้ถึง 30% เลยนะฮะเพราะว่ากลไกสมองนะครับเมื่อเราได้เจอกับเพื่อนนะครับการไประบายความเครียดในวงสนทนาเนี่ยก็จะช่วยลดฮอร์โมนแห่งความเครียดลงได้นะครับและร่างกายเนี่ยก็จะหลั่งสารแห่งความสุขผ่านรอยยิ้มและเสียงหัวเราะร่วมกันนะครับแถมผลการศึกษานะครับเขายังบอกด้วยนะครับว่าคนที่ออกไปแฮงเอาท์กับเพื่อนเป็นประจำนะฮะจะมีดัชนีความพึงพอใจในชีวิตสูงกว่าคนที่ชอบเก็บตัวอย่างเห็นได้ชัดนะครับก็สำหรับคืนวันศุกร์แบบนี้นะครับใครยังไม่มีแพลนไปไหนนะครับก็ลองนัดเพื่อนออกไปแฮงเอาท์แล้วกันนะครับทุกคน
1: 10:45 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต45 นาทีที่ Flex 104.5

0: นท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: เรื่องภูมิแพ้ยิ่งแพ้ยิ่งต้องรู้ทัน PM 2.5 ไม่ใช่แค่ฝุ่นที่มองไม่เห็นแต่ผลกระทบต่อสุขภาพอาจร้ายกว่าที่คิด Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลพญาไท3ชวนคุณมารู้ทันเสริมภูมิในวันที่แพ้ฝุ่นที่งาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญสุด Exclusive เฟยภัทรเอกแสงกุล24กรกฎาคมนี้พบกันที่โรงพยาบาลพญาไท3ลงทะเบียนร่วมงานฟรีจำนวนจำกัดติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Fanpage Media Addict Thailand
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง

0: ต้นขอส่งท้ายชั่วโมงสุดท้ายของ FJ ต้นในคืนนี้นะครับไปด้วยผลงานล่าสุดจากศิลปินหญิงแห่งยุคนั้นก็คือโบกี้ไลออนนะครับกับเพลงนี้เลยนาฬิกาทรายนะฮะก็ถือว่าเป็นเพลงที่สามารถทะยานขึ้นไปถึงอันดับที่1ใน YouTube Music นะครับพร้อมกับขึ้นเทรนดิ้งแผ่นเสียงยอดนิยมภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่เพลงนี้เนี่ยถูกปล่อยออกมาด้วยนะครับ FJ ต้นขอจัดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: โอ้โหต้องบอกเลยว่าเวลาผ่านไปเร็วมากๆจริงๆนะครับเผลอแป๊บเดียวเนี่ยใกล้จะ5ทุ่มแล้วด้วยนะฮะหมดเวลาของ FJ ต้นแล้วนะครับแต่สำหรับในชั่วโมงหน้าค่ำคืนวันศุกร์แบบนี้นะครับต้นขอทิ้งท้ายเอาไว้ให้ทุกคนได้ฟังกันเลยกับ3เพลงนี้ครับ

0: ฝนขอทิ้งท้ายเอาไว้เลยนะฮะกับ3เพลงนี้ให้คุณได้ฟังกันต่อนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้นต้องไปก่อนแล้วฮะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนต้นตลอด3ชั่วโมงเต็มๆในคืนนี้แล้วก็เรากลับมาเจอกันใหม่นะครับอาทิตย์หน้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มถึง5ทุ่มที่ Flex 104.5 บ๊ายบายครับทุกคน
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่

0: ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
2: เรื่องภูมิแพ้ยิ่งแพ้ยิ่งต้องรู้ทัน PM 2.5 ไม่ใช่แค่ฝุ่นที่มองไม่เห็นแต่ผลกระทบต่อสุขภาพอาจร้ายกว่าที่คิด Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลพญาไท3ชวนคุณมารู้ทันเสริมภูมิในวันที่แพ้ฝุ่นที่งาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญสุด Exclusive เฟยภัทรเอกแสงกุล24กรกฎาคมนี้พบกันที่โรงพยาบาลพญาไท3ลงทะเบียนร่วมงานฟรีจำนวนจำกัดติดตามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Media Addict ไทย
3: นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนกโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนกโก
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
4: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
5: FJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆจากร้าน Bulldog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
4: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Vote เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
2: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
3: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
2: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
3: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโพสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
2: ส่งก่อนรวยก่อน
3: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
2: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
4: ขอให้พลังอำนาจพลังไทยช่วยดลบันดาลให้ผมเจอสมาชิกโดยปฏิหาริย์ด้วยนะครับ
5: เมื่อทีพ็อปอยากเจ๋ง
6: เราจะเดบิวต์วงกันใหม่
4: นี่แหละครับบอส
5: แต่วงกำลังเจ๋ง
4: นี่ห้องซ้อมของเราจริงๆเหรอครับ
6: บอสขอแนะนำไม้จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของวง Awoof ของพวกเราน
4: ายตอบได้ไหมว่าที่ทำไปเพราะทำตามความฝันที่ทำไปเพราะเรา
5: Lost to Light อยากจะดังหรือยังนะทุกวันเสาร์3 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM25 เริ่ม20 มิถุนายนการคัดทางอาชีอี
7: บางทีเราก็นึกอิจฉานายเหมือนกันนะ
8: Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที15กรกฎาคมพบกับวงคณะสุเทพและ Something Sweet 22กรกฎาคมพบกับวง Slug Kiss และ Sound Sleep บัตรราคา360 บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
9: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำ

0: ใจของผมเป็นของคุณ
1: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
2: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: ายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Lespon TG
0: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: ีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: Flex Leg Recommended This Week หน้าที่ฉันซาร่าซาโลล่า

0: ติดตามเพลย์ลิสต์ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: Is that good?
2: ดีแล้วดีมันดีนะทุกวันดีมันกำลังดีนะ
1: ดีน่านมชัวเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
2: ต้องดีน่า
3: ดีน่า
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Space 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
2: 10:45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที

0: 10:45
1: Non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต
0: 40นาที
1: ที่ Flex 104.5

0: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
1: ่ประกาศคำแฉลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
1: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
2: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
1: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
2: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
1: ส่งก่อนรวยก่อน
2: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
1: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความ

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมนพต FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5